0: ด้วยยังไงว่าโลน่าในคล็อกนะไอเอ็มวันนี้ตัววัลล์นุนักอะไรบุ๋มไม่ยันไปดูกันไงจาวัตรวัลล
1: ์งามันมาคัลเวลยูรุงเรดิโอมิลินกิมบียูรุงเรดิโอ